0: ะเลยอาชวนก็ล่ะเลยเออคุณว่าไงนี่อาเสาะก็บามึงก็ล่ะเลย
1: จุดจุดจุดค่ะโมลากี้อาชัวจุดโมลามีเนี่ยจุดนานาคาเลบินเอ้ย